0: มาตั้งความมือตั้งไงเปล่าคุณไม่รักคุณอะไรหมดงั้นทำไรบริษัทสกุลชิปยังชดจ่ายไปที่คอมพิวเตอร์คินดานดูเขยตัวไปจะตั้งยาวดูสิ
1: ว่าเฮ้ยมาเลยงั้นคุณความมือตั้งคุณน้ำหมดแล้วต้องไม่หมด
0: คอมพิวเตอร์ดีกรีกอร์เลยสิเก้าเนี่ยอันนี้มารมัดกอร์เลยเนปาลเคนัมเบอร์วันฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์ของเนี่ยเอาซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกับซาเต้คอมพิวเตอร์สิเก้าเนี่ยโอเคอีกตัวมีกี่ฮาเลมาโกร์มาบิกรีกอร์ไม่เบงก์ไม่เอาไปสกูลอาพีสดุนสุกิสังสัสตามาบิกรีเนี่ยไอ้รับบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชายจูซี่English language kaccha kupin byabastha chhoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cc camera ar bharpur do internet pani jodincha thau
1: ama mate lange dake
0: au talno betal mahider phir duka paiela ni jhusi aw e phone number 01545787 9942535541 ab hoyo aw good very good very good
2: कति गेम खेलेको एउटा टिकट बनाउन न
3: पखन यो म्याच त सकिन देऊ

มาตั้งความมือตั้งไงเปล่าคุณไม่รักคุณอะไรหมดนะทำไรปีแรกชกชีพยังชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตันยาวดูสิเฮ้ยยังมาในงงในคุณความมือตั้งคุณน้ำหมดแล้วทำไงวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮารุแอนด์ซาตุร์เอจูเคชันเซ็นเตอร์โอนี่เอาซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ปาวนุกับซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่ยี่คอตอมบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพีสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีเอียไอร์อปบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชายจูซี่ English language กัจจาคุปินเบวัสตาชาวยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์ตัวโฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสโต้อินวอร์ตอร์โซลาร์ซิสโต้เอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพายชาซีซีแคมาร่าบอร์ดโฟร์ดูอินเทอร์เน็ตปนิปจูดินชาท้าวอามาเมื่อไงร่างเอ๊ะร่างเอ๊ะเขาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูคาไปเอลันจูซี่เขาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์หนึ่งเอ็กซ์ 5547787 อันท่านเอาไปสามบิ๊กสี่บิ๊กห้าสิบเอ็กซ์สี่สิบเอาบ่อยอ่ะเอากูดเบรีกูดเบรีกู